นี่เป็นกะเปริงเจียพันเทงปีอีหนึ่งจีและเป็นไรกมหนึ่งจีเดชจันรีจันใจและเป็นอริระจำกะบะดัวพันเทงปีอีหนึ่งจีเกนังสดกะปัจจินีลำเทเกและปอนิกจดโล Lake Akaswani difu nalitum jai me karjulong bom lake FM bena longpen megahertz paroi sira takbora sirkep lapen ke news on air epen ta jai mek nalitum arjulong ichi. Adun tu, lun chitwa jai mek ang deng long son son lun arjulona totang te aprang si. Cases te kilang jun, ahin kilun, kemang adim pu arjik senang.

0: Bante suri sira parisi la sona ke long dun ta do lo festival ho da son son polote aku ong mu chot
1: ก็ลังแล้วนี่
0: la pu le he
1: ละ
0: สิ
1: ล
0: ตา
1: ะ
0: เมลานอนซอนซอนเกพารุเทร็อกเทร็อกเซียบังเกหลงบอม
1: ตั้งแต่ละจังทูบังเกก็อันบัก
0: ยั
1: ไม
0: ง
1: ่ปน
0: ท
1: ี
0: ูเกลาพารุเทร็อกเซียเกลองฮูดโปโลเตพารุเกทมมายังทูเกอันนี้
1: นี่สิลองดำอีกเหรออ
0: ันนี้สิเวกดอร์ชิลาโปโลจ้ะ
1: อ๋อ
0: เกลาสิฮันฮุนขอชาบังเกหลงปนจิตติติละ
1: กะลังกะลัง
0: นิงเกรงปีฮูดะบังองเกองเจ็บเหลานนบาริคาโป
1: บา
0: เ
1: ร
0: ก
1: าบาริค
0: บ
1: า
0: าราชาลาเกดีซับสุกมเจ็บตานิงเกรงปีฮูบังเกสุริสีอันันลองดูอันดาเป็นเวกโลปุโรเตลันลองลอนี่ลีนายนายสิตาเกว่าเอเนเนสุริเกรหนีอันลุนเป็นเนเนสิตูมุกเต้าเป็นเนอาซาปสุปขอชาพากุชิลงละติด
1: กัน
0: ล
1: ละตั้งแต่นี้สวรรค์ตุ้มปุโรตั้งแต่เฮมาไซต์ตัวด้วยกูดีอสมาร์กชิลันน่าเป็นนังพาร์เกลาอาศันกับเพรกกับเพรกอาศัยแต่ดูทุกข์อาศินาลีลาเฮมกชิลังเป็นนังพาร์เกลาอุตุเกวิกเป็นอปอร์กุสันสีกับปัจจตนอีกละ
0: กับปัจจตนลาลอสวรรค์สูตุ้มปุเตเฮมอาคัมตาชิลังปุนังก็
1: อ๋อฮะ
0: นี่ลีเฮมปุสิตาเมรูมาปิโลลองห้องนี่จนจกกละเกอาจูเลรอกโลปุโลตังเตสังเกอปอร์เวลิวสังปอร์โลลาเอเปริโลเตมาลาเดรสลาไฮเฮมเป็นเกเลโลปุโลเตเกเชลาโลเกลาเชลาโลปุเตเฮมาไซนาทุจอดผิดปุกิจูกิจูนาพันตาดุลัง
1: กลางจุดตุนจุดดัง
0: จุดตุนจุดดังตานังลัง
1: อ
0: ะลาอุสุตาลูกจิตท่านปนตากันนั่งอะไรเครูมาปีพันปุสิตาเมอายุสิอาอ่านบังเกอรีดีปนนังปุอ่านจุดตุนคล็อกเตะหับพุทธารีดีปนนังป
1: ุพุทธระดับพันโลละ
0: พุทธระดับพันโลแล้วเปล่าระดับทัวบังเกบาจิปลีราชิติมโนเตอหุเป็นบาจิปลีอหุเป็นบาจิปลีราชิติมโนเตกิทูลปุรปะเฮมไซเจเคลมกังปุจุดตุนโชดังจารกอกจารเพกเป็นเชิงโลกจิงรู้จิงที่ให้อุสุพันตาเชริดีปนปัจจุปัจจุนเป็นโลเตลาหัดบาจิโลเตบาจิทรอกซิเตอดับอุไลอุนปุ
1: โอ้ลาปุลาเป็นมาเซลอานาปอร์ชอกอีกแต่ติดติ
0: ละลาปุลาเป็นลาอานาปอร์ชปัจลาสว่างบ่งสิปัจจุนนังปุ
1: กำลังโลนี
0: ่ลาปุลจะหดได้ตะ
1: เมกเปกละนางลิพันอนุกับเปกตุมอุตุกิเวกนางแท็กลองลูกปุโรตั้งเตกบีหลอนให้ปุปุแก
0: เกจิงเจงอารมณ์เกคิสมันอพรังพรังเอาเวตุมเกลาสนชินมาติปีพรุนผัวพรุนนัตุมค่ะแก
1: อ๋อฮะกำลัง
0: เปโลเตฮัลตุมเกเจงหุดเกอีสวาลุสุปีเป็นยังห้ามเลยปุจารังบ้องอาจับดุลห้ามปาลามชาริลอง
1: กำลังแบบนี
0: ้ฮัลล์โซหุดเกเวกอาหุดเกคิสมันนัตุมนังกิปูดุนลาปุสันโดอีอาลุสุปีสิเหบอจาราโยสิปุลาสันสิกิสมันตุนังกิปุดุสิตาเมเอปอยกิปุตุมบังปุบอมปุบอมเฮดีเนบังลาไฮอาร์จูปอนเปสิเวกบอมลอเกสิตาเมนอนปิโยเปนบังเกลาบังโซบังเวเหนอนนังชินีดุนลอบอเลลาไฮฮุยากัมเคลมเกเฮงโนเนบาเฮมพันปุสิตาเมกาสุลีปอนกิจอยกิจอยพังอัตวาร
1: ์อ๋อฮะ
0: ปุลาให้นางชินีดุนเป็นนอนบ้างกิลาให้ลำอาเวลมิเซนโลปุสีโอเวกิมีตุ้มบ้างกิมิเซนปอลำสินิงเจเหนายเลมิดามากรรมมิเซนโล
1: นางชินีดุนบอมโล
0: นางชินีดุนบอมโลนิตุ้มพันตานางท่านตานิตาชาร์ลีจีนิตาเวกปุโอยโอเลสันเหนนอนบ้างกิโดบอมโลฮัลลาสูฮุตบ้างกิอาเวถ้าสู้บางแก่ก็เจ๊งลำบางลำบางสู้ลำสิ่งหนึ่งจีตานนแก่เอาไว้เหรอนนบางแก่นางเทอนร้องโลพอชาริปุนี่ตาเฮียมุตุดุติเวกาเฮ็ดเตลุติโอปัติอุตันดุลโล
1: เบกปีกลำนี่ละบางแก่ตั้งแต่นางลีแฮมละเป็นนางลีแฮมบางอาตุมนางลีอุตุเกเวกลองกูอันนิ่งนั่งรุงดุลโลนี
0: ่ละแก่อันนิ่งรุงโอ
1: เออ
0: นี่พันทั้งตา

ที่นี่อุซัวไปตะกะจิงทางกะเปียรีอิงทิลแอดเวลเป็นซินเทติกอปีจิงทางเทระกดต้นมาติฮอนอปีสีจิงทางนังยีอธิมาฮอนอปีเกตมันหลุดไซตะเป็นดำไซมิชอเกทอมอิงอีกิปัจจันตาอปีจอกจีปินเป็นเก่งบุสตามิบุทอจิงทางทุเทเด็ดนังยีฟลีอิงอีกิปักคอมเจียพันละเป็นกิปัมเมนสูลงเลเดเจียพันตาจังทูกิจุมุสลักกิจุมอาปิกอสนกาอาสนอาสนชุดทับที่เด็ดนั่งจีอาเทเกะเอชดีทีมาเตะหัวจอมอุนอีเป็นตาอิงอีเมนสูเทคปิกอาจอกอุสวพันอาคาศิกษักนั่งดูกบตาให้พอกิจุอสนดูอันตาจำซับซับอาหันปารุละเป็นอาทิเซรีสิจูปิกนั่งจีสิตากิจุมาเตะกิตุนับพังตาลังเป็นบัตไตพอดรอกจำปังทีเอฟซีอาหุตีสิจูนั่งจีทรอปลังกระจิงลุตัดเทคเตลิมุเป็นกับปังวยอาสาบุญสิเชกอยนังจีทรอปสีจงสีอาร์นีกระจิงตังรังอาคำเล็กอีกเลมนังดูเตฮิที่รุยเป็นอิสัมบักฮารุงกิที่สีอาลองลังเป็นบรักพาวดาสมุดอิสีปังวยดุนละจิงลุแอตพีเอบังอาร์ยอนตะจิดุนครุยเตอิงอีเป็นยามสูอาสาบักกองพ่ออันเกี่ยวอุสวพันตาอุ่นลงเลยโลนาเก็บอุสวพันชุลังเกปัจจุอินทิลแอดเวอร์นังกีลาเพนอาจิลปัดดิ้งเดระปามินอุยลงเลยปินเพนซีปัจจุเลมเดนังกีเพนเกปัจจุอาหุอุสวพันเปฮาลุนังเนอัธิมาตุมอนจบหางปนลงนังกีลาเพนวังพุงนังกีนาเก็บฮิตี้อัลลงเกลงเทสิริอัลลังเพนเตลังขังซัมเฮมกัสุมาลิมัวลังนาริโกยาลังถอยทีบองฮอมถอยทีรัมเปลาสนอสนลาสนจูปิกนังกีลาสนลุติจูลังลองอุสุอพันตาตังซัมลองโปเกะลังกัจิงลูอาลังอาลองกะเทกัสุมเตกุลาบจอลลิมูนิมาลังลาเป็นลาลิมูเป็นลาให้ปังอราจิงลูเตอาเกราดูจีครีสิคำคิดสุขเล่มังบงตาอพอเป็นสังยายนังจีลาเป็นอาร์นีอาโจกิดำนังหุตาอุสุเป็นปุโรเทนเดนจิกุบลินนังจีครีนีอุสุเป็นเกดอราลินอดิมตาตุมอนรังพูนดำพูนมาเตอิงฮับปีอิงฮับสุคิทูแอดอดิมสีดูลินนังจีครีทอมอาราคิเกดอสันอันมาเตฮอร์บีรีซิกเรตบังดูมาละไห้อาสนอุสุอภัยบางจุดเด็ดนังจีคริปลีบาปีเกดำอาหุดละเป็นอภีอิริจำเอ็ดนังจีละเป็นสับุนเป็นจิกอยระจิจำตังนังจีจิมีจิโรจิปัติเฮกเบนังจีอาภัยบางกุศลสิกิเคลมกัจจิเรนังมาส่วนสิ่งสวัสดิ์ผ่านกาโอระนังยีอารมณ์ตานิลิจงดัมโปอิสิกายเกตักิปัดดูกิปัทธาคดีมอักลองดูอานาสันตาปังคิลแอดเวลนังยีทีนี้อุสวัสดิ์ผ่านกิลินปีกิปาอุมละเป็นกับปัจจิงทางอเปียริตากายเกจอกแอดเวลมาเดเดตอลลังเป็นจอกปีแอดซีอังยาลงปากเร่งดุนปามิสีปังคิลปีแอดเวลนังยีเกทอมอุสุกับปัจจิงจอยอจอยอเปียนอันตะกริ่งคลังละเป็นสวายคอยอปิสีปัจจิงพิงจงปัจจิงพิงเดงนังยีสละเป็นจำซินละเป็นเงกัจจิอีกัจจิพิอิงตังอเปียริเกพลอกดุนวอยนังยีพลีลังเกปังลุตาอาร์มิสีบัตไตหินยันเกปังลุเวกนังยีละเป็นนิมกิอุปอลังมาเตอุสุมาราสบุญเป็นสีปังลุนังยีพออุสวบังอังอีเกปะเกรงลงเกียพัดปาวดาจากทูวิดเวดเด็ดนังยีอัธิมาอับังเป็นนังเกตเต็ดอังอีตะอาเรงอลงบนหามเฮลโลละเป็นอาเกียร์คลาครูวังพรอกพรักอาการทักละให้อภันตาเกราบีปาวดาจากกองอาเรจงสีวิจีปุโรเตเกลเซียมลูชอนเร่ง

0: กับสภาพลิปสตามีละส่วนพลาสติกเป็นปั๊บบอลเวทปอลละให้สตามีนิตุมวันวันเลยละให้สตามีนิตุมมิกซ์ดุนปุ่งงี้ละให้กี่ปีเป็นสตามีอะลองห้องตุ้มเฮดีทีมุจจติติละเมนทัวอัลลิปกี่ปีสตามีลองห้องตุ้มอันจุยอูละเป็นงี้ละสปอร์ตสตามีอัดห้องตุ้มมาบังเกปีละสปอร์ตพิลอตเต้มันเนี่ยละเอาสู่อโคสตามีเฮดีละตุ้มละอิงดุกซอกมาติดีละสปอร์ตสตามีละพิลอตเต้ที่ดับแปรละเป็นเกเฮดีละอัลลูละเป็นฮิปปี้ละกระดูกกับวิสตามีละฮันอาร์โวเป็นอาจัดฮันสตามีละอัลลูกระดูกกับเวลาบกบกปุสตามีปังบุยดุนเมลละกีอุบลองกับปังบุยดุนเมอันกินิตุ้มจอกดุนเอติดีโลฮิตีลองสตามีละให้ละตุ้มเกนแนงอุนเอละเป็นละอิลิคาร์บีตุ้มชจอร์จอร์ลานตุ้มสตามีลาเฮนรูปุนอนจัดปุนอนอาร์โวฮันลาลงห้องตุ้มเกจูเกนแนงอุนเออาร์โวฮันดูปุโรติลาไฮสตามีนิตุ้มปังรุมดุนป้อหลังปาร์เกลาไฮสตามีนิตุ้มวันป้อดีดีโลไฮสตามีลงห้องพันปีดีดีโลฮิตชิลองเป็นวันป้อลาสิปีปีโล
1: ตั้งแต่นิลินาจุดชี้อีกลังลงห้องตุ้มตาจัดกระเพรกกระเพรกดูโอลาเซนังลีบังเอกุเปียลงห้องอาจัดบังเสกปังแรงดุนอีกล่ะ
0: ลองห้องเกอจัดกับเพลกับเพลกดูโอสเต็มมาบนสตามีนิลีกับปังแรงดูนบังเกล่ะบีโอตะกันลีมาเทโอตะกันลีล่ะพรามาลองห้องเป็นกับเป็นครอสแฮแต่ส่วนลองห้องอาจัดสินิลีบังกับปังแรงดุนดุนละแฮครอสลองห้องกับปังแรงกับบังเกจอยเจ็ดเบมาร์สตามีละตุ่มพันกิอุนูเอละเป็นกิจูปุสตามีละตุ่มบังเกอิลีกุปิมาเกกิปีเพกเอปุนอนเอกุเป็นบาบาร์วูปุนอนเป็นเฮนรูกิอุปีปุนอนละไฮสตามีละตุ่มบังเกจู
1: กิจูจงไว้เ
0: อกิจูจงไว้เอละเป็นเอรองอแพกบังเกละตุ่มบังเกปังเร่งปุสตามีอลินสตามีคอมเฮกละเป็นเทเดอร์ปิกละตุ่มบังเกละสีรองอแพกบังเกอันปังเร่งเรกิเทบังเกกเดติติละเป็นกัจจูจอร์ฮุสตามีเฮดีอันดอร์บังจุมเฮกติติครอสอลองฮองจงซีปังเร่งปุลุเตละบังเกอันกิปีสิตาเมอิลิตุมกุปุลมามาทาจกพลอดโลอิลิกุปีมากิปีลาเกชูโลละตุละเป็นละบังเกอลินสิตาเมกัจจูจอร์ลองเฮดีองปิกปิ
1: ตั้งตินปังเร่งเด็ดเป็นจิกลุยอนก็อันพีซิกจอร์จอร์ล
0: อันดอกอลองห้องเกจิกลุยอนพอจิกลุยอนทรอกละอันตาจอร์ลองละเป็นอันเดียวก็ตุ้มเกทีเดียร์เช็ดตุ้มทัดดูละตุ้มบังเกจจอร์ลองเลยละอันนับปอร์เกละเป็นปังเร่งเมสเซนตุ้มบังเกอาลินสิตาเมดูอุลเฮละจิกลุยอนพอทรอกังบองตาจะเฮกอลองห้องบังเกนิงกันสีอันตาเลรอกติติตุมาบังเกกิเทฮะดีเทบังเกกเดดติลมาติอันทอกเกออัปอกฮิลองดกอกปอลาสตาเมจูเทโกเอจาจีปอมกิเทจิงตอนเดดตินาสินิงคานิซียนสตาเมนิตุมปังแรงนังกอกติติลาบังเก
1: ตังเตมอปานังลิปุโลลารองอลองฮองเกอดอร์จุมเฮกติติปูกาโจยอร์สตาโกเปียปอเซลารองอลองฮองเกอดอร์จุมเฮกลออ
0: ะเฮปังแรงสตาเมลาตุมบังเกเทเรริอะคอนเทลคอนเทลลาปูลินพารูตองฮอลาซอนกะชูจอลองบังเกกอม
1: อ๋อ
0: ลาซีลาบังอัลลีกอม
1: ตังเตนังลีตุมเกลองฮองกีจอร์เกนอะจอนตองกีจอร์มามาเตกอซอนซิกีจอร์จอร์โน
0: นีลีตุมลาปูโลอะดอกาลองฮองบังเกลาปูอาร์ปูมามาซีจอร์เดติติโลเฮอะจอนเปนลาเบปาริตุมจงซีเอออาร์ปุ่มเป็นปนเด็ดปุ๊บโลเทลาร์ปุ่มซีลุดุนเด็ดติดโลนับเป็นอันดอกบางเอกุปินีอาหุเป็นเกเมทังทัดป
1: ้อ
0: ลาอาลินซิตาเมเมทังชูจอร์ปุ๊บนับเป็นอาหุเป็นเกเฮดิลาเอเมทังทัดป้ออาดอกตุ้มเกลาอักเกรงกิจวนิงแห่งอันตุ้มตาดูมาติดีลาสินลาปักเกรงป้อเออักเกรงซิตาเมจอร์ปุ๊บลาซอนอ
1: ตั้งแต่มุ่งเป็นนางลีบุลอ่ะจะหาลองห้องแกอาจอนซิจอร์เรติติปุตั้งแต่ลาอาจอนกิจอร์ตองอัลลีกิโดมามาเตลาลองห้องสิทธาตองอัลลีกิโดล่ะ
0: อัลลีบังเกอสิเวียตเลยเหร
1: อ
0: ลาอักเรงกิจอร์เลยอัลลีกิดูปุตกะลีล่ออาร์ปุ่มเลกิจอร์เลยอัลลีดูปุตกะลีล่อสิเวียตล่ะมุเทลาอาร์ปุ่มเป็นเลยจอร์สตาเมลาปาลาคิดเฮลองเป็นส
1: ี
0: อัลลินซิฮิซับมัติกิลาเกรงบุสตาเมลาซอนล่ออัลลินฮิซับซิจอร์นั่นล่ะดอกลองห้องบังเกเออลาอาร์ปุ่มเป็นซีจอร์ลอาร์ปุ่มเป็นเกจอร์บังซีอัลเล่บังเกดูเช็ดล
1: ออ
0: ัติมาลาอาร์ปุ่มเป็นจอร์ลอเตลาเพกกัดดูกับเวอังทินบุสตาเมเบปารีตุมซีซอบฮิซับเอ็ดปุ่มติเอเมทังจงซีเกทาปลอเตปักเร่งเป็นบุสตาเมลาบังเกอัพเพกอังทินบังเกลาปูเอเมทังสตาเมจูป
1: อ
0: ลาบังอากูอัลลินสตาเมคอมทุเฮกลิปูดักตาไมนัสลิปูลาซีเอเกเมไนโลลาอาร์ปุ่มปีเดดบังซีเกเมโล
1: ตั้งเตลา long hong ki jor hut ku pu ana dor se nang li tung ki jor jor lo
0: nun ma lom ke la ali ne hisab lo la

0: มีลิ้นพารุกทอมปุโรเตลาคอนเตลคอนเตลไอ้ปุโรมาลิ้นพกเก็บปุนอนลิ้นทรกเก็บปุนอนลาซอนไปปาริทเมนจิงกี้ปอดนี่ที่ตุ้มสตาเมลองลองเลยแฮลาอันดอร์สิปิดุนดุนเลยไอ้เมทังยองซีลาปูจอร์โปเตอลิ้นเลย
1: ลองห้องอะตุ้มตาอาวอร์ดูโดลาโซอาวอร์หุ่นบางนางลิ้นตุ้มก็ซ้อนเสลาอาวอร์กับปะจอกจีเอพานางลิ้นตุ้มกีแคลมแคลมเลย
0: อ๋อลาบังเกลาปุโรอาหุ่นเป็นกีเอ่กังซามหุ่นสิตาเมลองห้องอะตุ้มลาปูกังซามกิจุงลาซอนสตาเมดูดูมาติดีอาหุดเป็นเกเคลมฮูร์ติดีเฮลาซอนโปเตลาตุมพันโอลาซูลองห้องเกอพุกิสูลูบาอัดฮอกตุมาบังเกอันชูชิเดกิจูปังเรเวลาซอนสตาเมดูดูลาซีลาซอนปุโรติปังเรงเวระตุมิชินีโลอพุกิสูลูปุปองเกนี่ตุมมีแท่งเฮมาลองบางเกหุดเป็นเกริแกงเฮริแกงเกหูละไฮปีปอหุดเป็นเกเมเดติติหุดเป็นเกลามิมิปุโรเตนิตุมเวทินิริลองดัมป
1: อ
0: เอลาเวทินิริด็อกเตอร์ตุมสตามินิลิตุมาพันลาอาภูเกสัวดาวายอาปกเกสัวหุดปุนอนอาปกเกสัวดาวายละไฮนางปิดุนปอลาสินิตุมลาเฮมบานปอนางปาราเกลาด็อกเตอร์ตุ้มนั่งกี่ปุ่นดุนละอันมาลองเล็บังวุ้ยดุนนอนสับสับปีดุนนอนละอันสับมูสปิสตามินิตุ้มพนังท่านป้ออันปาร์เกลาสินิตุ้มปีป้ออันปาร์เกลาตุ้มดอกอันลองห้องบางเกมีป้อแห
1: ่
0: มีป้ออันปาร์เกลาก็จิตที่ทุบละซ้อน
1: จังเตียนนั่งลิตุ้มละลองห้องอาฟูร์กี้อุ่นโลปุ่งเอกก็ซ้อนเสนางลิตุ้งเอกปังแท็กแท็กเหรอ
0: มันเนซ้อนเลยจูอาหดเป็นเกอันนั่งจูปีเปเด็ดป้ออ เอาหดเป็นเกไก่เกอิงตังรักละปูปากเด็กโอโอจูยูโอสตามีลาโอเคเร่งนู้นละปุ่นที่ละตุ้มดมจอยดีอิงเร่งแต่อิงเร่งเรลโดจอยปูอิงเกกิจุงละซ้อนสตามีดูละเป็นอันสตามีจูอีละซ้อนเอาหดเป็นเกละปูล้ออาบังเชไมลุเตละอันนงเดนเชไมลุเตอันนู้นสตามีละซ้อนเฮโซเดอร์ดีโซเดอร์ปองปากเกอูโอเคเร่งนู้นละปูจีนีปูละเป็นอันดอฮอลองห้องเกละซ้อนเออาบังสตามีเฮดีโซเดอร์ปองอิงเกละซ้อนแวงพรอกติติลาท่านลุดท่านลุดแห่ละซ้อนสตาเมดกอกติติ
1: อ
0: ิงเกอเมกแห่ละซ้อนสตาเมดกอกละให้เป็นสนิทตุมบางเกลาเกสูละซ้อนกับปังเทคเทคโลอเมกตะเอร์แห่งติติละเป็นอังตูร์เบเทเบทาสตาเมเออาร์ทัทฮัมละเออเมกเตเบียร์ละซ้อนสตาเมสุเปลร์ปองเกลากับปัสอีตุมสตาเมดกอกติติสิงจามาซ้อนตานอนกลางซามหุ่นละซ้อนเกลาตุมดกอกติติ
1: ละปุซ้อนเสกับปังเทคเทค
0: อ๋อละซ้อนเสกับปังเทคโลลาอาร์เมซิตาชีวิกเวเดตโปเคลมเคลเดตโปลาสนิทตุมลาไอ้ลองห้องพูดสู้หรือพูดแต่ละอาร์เมซิตาไม่แรงแรง
1: ตั้งแต่ละลองห้องตุ้มเกกูเปียหุ่นเสียวูร์กี่อุ่นกี่องในหล่นละบางท่านดำอิงจิมานังเลย
0: อ๋ออาวูร์ระบางเกละล้อนิ่งเกรงบาร์ลาสิตาเมดุอาหุ่นเป็นเกละกี่องในเกละจักห้องไปไปจิตเตียจิกลุละอันสีละตุ้มมาบางเกอาวูร์ดกอกติติ
1: ตั้งแต่ละลองห้องกับปังเร่งเกกูเปียจิกลุสีกับปังเร่งเกเมียนในหล่น
0: เปรียจิกลุเป็นสีกับปังเร่งกิมินไนลูปุซีนิลิบังมาทาลูนิลิบังเร่งบังแฮอดฮอกฮานิปุเทคเทเดดละแฮสิตาเมนิลิกะปังเร่งบังเกเปรจิกลูเป็นปังเร่งป้ออะเทมาเปรจิกลูบังเกปุลมาอิงซัมเตงซัมปิกเปละเป็นอาร์วีสิตาเมละอันดูอิละซีลาลงห้องอะตุมบังเกมาอาร์วีอาร์นีสิตาเมละตุมบังอูนูอิกังซัมสิตาเมอูนูอิละซีลาซูเปรจิกลูเป็นยองซีปังเร่งปุโลเตบาร์ลาอันนังเกเลบังเกชูจอลองปูลาบาร์ลานังเลเลียกูสีอาจิกลูสิตาเมจิกลูยอนพอทรกเพลงเด็ดป
1: ้อ
0: ลาสีชูจอลองผิดปูลาสีเปรจิกลูสีกระปังเร่งกิมินายเลวลาซูจิกลูเป็นยองสีอาปาร์กระปังเร่งบาริคาฮุดปังเร่งปุสิตาเมลาอาวูร์เป็นนี่ผู้ดนล็อกป
1: ้อ
0: ลาเป็นกิทีสิตาเมลาอาวูร์ผู้ล็อกลุเตกิทีสตาเมทีดุนเดียร์อะไรติดติ
1: อ
0: ิงเกลาทีเดียร์ลุเตนิดกัจจุจอร์ลองสตาเมอันลินสตาเมคอมป้อละเป็นเกทีเดียร์โอป้อละปันิงกันสตาเมนิตุมปังเร่งนังกอกติดติ
1: ตั้งแต่นางลีลาอันนั่งลองหงกิองเกอร่อยตรงกิกิมปีมามาเตโกซอนเซละลองหงกับปัทเทียดิมกิมปีล่ะ
0: เกจิงซีนิลีปังเร่งบังเกอร่อยกิมปีปีเอละซอนพามรีเป็นกอกป้อลาซีอาหุดเป็นเกกอกดองป้ออาหุดเป็นเกลาลุพลอดติติ
1: อ
0: ันสตาเมดูโออันเกเฮดีเกกอกตะอุนเอลุมาติเฮมเฮดีลาซอนเกดัวเฮมลาลงห้องกับปังเร่งจีฟูลเซเมนโบนายเทคเทปสตาเมเฮเช็กทิร์กลงเช็กกิมปีป้อลาเป็นเฮมสตาเมกิมป้อลาเป็นอักลงสตาเมเซเมนวิดปิเลปโปลาซอนเป็นสี

ตั้งแต่ใจแม่กะลองอดุนทุรนาดริกสินะปาร์เทปกวยละเป็นอลังลีริสังโหทุมเป็นกิลุนอลุนลำเทยูสับนามีปุละบางสอลุนลาบางสอลุนละเกสวาริยาลามาร์จันลองเป็นต่อตั้งแต่อาร์จุกสินะลาบางสอลุน

ตั้งแต่เจอเมกะลงอดุนทุลนาริกสินังมหินรูกาปูร์ลเป็นอนุรดาปดุวัลเป็นกิลุนอลุนลัมทีเอจีวอนปุลบังโซลุนลบังโซลุนกิตกบังบูเป็นฮัจุริกาโตตั้งแต่อาร์จิกสินัง

ตั้งแต่เจอแมกกะลองอดุนทุรนาริกสินังอีกายามองวีปุระบังสลามาร์จันลุนจิตเอนเตรังลาเป็นอัลปนากรุปียตุมเป็นกิลุนอาลุนอลัมทีมาจิงอาซามีปุระบังสลุน